0: การที่ทำให้เรายึดติดการจะไม่ให้ในการ
1: โอ้ยจะมีคนต่อไปก็จะไม่ได้รับเงินแบบอัตราดอกเบี้ย
0: I don't know why people
1: are doing that. I'm
0: so sorry.
1: I'm so sorry.